0: 北榄坡是泰国的母亲河湄南河的源头，也是泰国第二大华人聚居地。每年春节，这里都会举办全泰国最大规模的游神盛会。100多年前，北榄坡发生瘟疫，当地华人通过游神祈福消灾，疫情最终平息。这个传统由此延续百年，成为今天万众瞩目的文化盛事。游神祭拜，每家每户都需要贡品。这家潮汕卤鸭店也迎来了全年最忙碌的时节。
1: 天气改变了，
0: V 是这间卤鸭店的掌柜。游神的几天，店里要卖出上千只卤鸭。
2: 鸡肉三，鸡盘肉三，
3: 被吓到啊！鸡要买没啊？
4: 鸡个ประมาณ1,000ตัว。
5: 牛，烤牛2斤。
4: ตัวหรือหมู600ชิ้นประมาณนี้ค่ะรวมๆแล้วก็ประมาณ2,000เกือบ3,000ได้เลยแล้วแต
3: ่ไม่หวาน
0: V 家里的卤鸭手艺是阿嬷的妈妈从中国潮汕带来的，传到现在四代人了。
3: 40多岁了，五八多条，那个什么皮嘴，老腌嘴呢，什么个薄面，有那个皮，
6: 炖白ประมาณสัก40 นาทีเวลาเสร็จแล้วนะคะพอเวลาเอาเป็ดขึ้นมาเนี่ยเราแค่เอาน้ำมันเป็ดแหละค่ะน้ำมันหรือน้ำเป็ดที่เราต้มค่ะแค่ทาเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราเอาน้ำเป็ดทาเคลือบหนังมันไว้ไม่ให้แห้งเฉย
0: ๆ除了店里零售 V 的卤鸭还供应给附近的餐厅
7: เป็ดมาส่งค่ะ
0: 被改造成泰式融合菜打抛卤鸭。打抛叶是泰国人常用的一种香料。
4: 哦，它有味道，是很辣，然后它没黏，对，有些人烤。
0: 打抛叶和卤鸭肉一起炒，香辣清爽，解腻增香。
4: อันนี้นะคะเป็นกะเพราเป็ด
8: ตัวเป็ดพะโล้ฉันทำเองค่ะ
4: ตอนนี้เราจะไปที่ร้านข้าวต้มนะคะเป็นชื่อร้านข้าวต้มอินเตอร์ค่ะร้านนี้นะคะก็เป็นอีกร้านนึงนะคะที่บ้านเรานะคะส่งเป็ดพะโล้ที่นี่นะคะและการที่เขานำน้ำพะโล้นะคะลงไป
0: 把卤鸭肉加汤再二次炖煮，让鸭肉更加软糯，拿来配粥，风味绝佳。
4: มันจะทำให้น้ำพะโล้ค่ะซึมเข้าไปในที่ตัวเป็ดทำให้ตัวเป็ดเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นพอกินคู่กับข้าวต้มมันจะไม่จืดไปค่ะมันจะเป็นรสชาติที่อร่อยเค็มพอดี
0: V 介绍其美食思路特别清晰，因为他在接手卤鸭店之前是在曼谷做导游的。
9: 他以前这么潮的吗？
0: 讲述 V 的故事，我们想从他的出生讲起，因为他似乎从出生的时候就注定了一些命运。 V 是家里的唯一一个内孙，还是女孩，父母年轻时忙于工作，所以从小阿嬷就陪着他长大。
3: เราติดเขามากกว่าอยู่นี่คนเดียว
8: เพราะทุกวันนี้ยังนอนด้วยกันอยู่เลยนอนด้วยกันทุกคืน
6: ประมาณ7-8 ปีค่ะ
8: ตอนเรียนอยู่ปี 3ค่ะ
4: รูปเล็กอะค่ะ
8: รูปเล็กอันนั้นคือแม่อายุ43เองถึงขั้นแบบว่าคิดมากจนกลัวคนอื่นเสียไปหมดเลยจุดเปลี่ยนเหมือนกันทำให้เราคิดใหม่อะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวเพราะตอนแรกก็ติดเพื่อนมากออกบ้านทุกวัน
0: V 的妈妈去世时，她还可以在曼谷追寻自己的生活，但她是家中唯一的孩子， 他一直知道自己的命运。
4: ตั้งแต่จบม.6เลยรู้ว่าถ้าไปเรียนที่อื่นต้องกลับมาช่วยรู้ว่าต้องกลับมาเจออะไรบ้างแล้วเราก็เลยเตรียมใจไว้เลยว่าทุกครั้งที่ออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอ่ะสุดทุกวันใช่แล้วก็สุดจริงๆหมดแล้ว
6: ชีวิตนอกบ้านค่ะ
4: ต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยค่ะอยู่นอกบ้าน
0: 直到两年前他的爸爸脑血管破裂半边身体不能动弹
4: แล้วอยู่ดีวันหนึ่งพ่อล้มอย่างเงี้ยเหมือนในหนังเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่เจอแบบในหนังมั้งจนวันหนึ่งอยู่ดีป้าก็ลุกมานั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปวดหัวปะ
0: อาม่า又在那时候做了一次大手术
2: เขาต้องจับมาดูเพราะว่าเราผ่าเข่าสองข้างเลยเนี่ยผ่าเข่าสองข้างเลยเนี่ย
7: ถ้าล้มขึ้นมานะไม่มีสิทธิ์ลุกนะเหล่าเยินเนี่ยเขาต้องติดตัวตลอดเวลาเสี่ยวเปี้ยนท่าเปี้ยนอะไรอย่างปังหมังเลย
0: 作为家中的独生女V 不得不选择了回家照顾家人
4: ค่ะแล้วเราโตมากับเขามันถึงเวลาแล้วเราเห็นที่บ้านป่วยคือข้างในมันบอกว่าต้องกลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: ต้องกลับมาเพราะมีสักคนแก่ๆหมดแล้วอ่ะอายุมากหมดอ่ะมีที่อายุน้อยเขามันก็ต้องกลับมาดูแล
11: แต่จริงๆอยากจะออกไปตลอด
4: จริง ทุกวินาที หนูก็จะตื่นประมาณ4:304:30มีสายแล้วค่ะ
0: 从多彩的曼谷导游生活到凌晨4:00起床做乳鸭
4: แล้วมันก็เลยทำให้เราต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองอีกว่าเราต้องทำไงให้อยู่แบบมีความสุข
0: V 也曾经多次挣扎过
4: พอรู้มากกว่าว่าตื่นมาเราต้องเจออะไรถ้าเรามัวเสียใจอ่อนแอรู้สึกลองมาทุกประเภทแล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องใช้ไม้แข็งพอไม้อ่อนลองมาแล้วไม่ได้ผลไม่มีใครสงสารเราแม้กระทั่งแรกๆตอนที่หนักที่สุดคือตอนที่ป้ายังใช้ข้างขวาไม่ได้ที่ไม่สบายอ่ะเราไม่ต้องยืนตลอดเราไปพักเราไปนั่งได้อะไรได้
12: เอาป้านั่งด้วยก็ได้นะ
4: ป้ามานั่งตรงนี้ก่อนดิทำไปเรื่อยๆป้า
0: 为了全心照顾家庭 V 从曼谷回来的时候也选择了跟男朋友分手
4: ก็อยากจะแบบว่าทำที่บ้านเนี่ยค่ะให้มันดีก่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพคนที่บ้านให้ดูแลก่อนจะได้หมดห่วงจะได้แบบว่าไปใช้ชีวิตข้างนอกแบบเต็มที่สุดๆไปเลยอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมีอะไรกังวล
2: คุณพ่อลูกต่อไปค่ะต้องตัด
10: ตัวเขาให้เขาดูเอง
4: ไม่

0: อนาคตเขา
1: ป้าบอกให้ดูตอน40
2: แล้วก็ไหว้พระไหว้เจ้าให้เจอแต่คนดีๆใช่ไ
1: หมนั่งหันหน้ามาหน่อยไหมมาจะได้ไม่ต้องเอียงมาก
3: 现在李爷只能靠自己一个人细心照顾爸爸和阿妈
1: 这不要忙一点非常一点ต้องบีบมือด้วยมากำมือเดี๋ยวมือสั่นเสร็จไหมจ๊ะ
4: เหมือนมีคนเงียบเ
1: งียบ
3: 除了大节日平时店里的生意并不稳定但 V 对赚钱的渴望愈发强烈
1: ผ่านช่วงเวลาที่พ่อแม่เจ็บป่วยมาค่ะมันก็เลยทำให้รู้ว่าเงินก็สำคัญมากเลยค่ะ
3: ท่า准备开拓新的生意
1: เพราะว่าปีหน้ามีเป้าหมายนะคะว่าจะทำข้าวเป็นข้าวหน้าเป็ดแล้วข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้จะขายอยู่ที่ตลาดริมน้ำกลางคืนใช่ต้องทำให้ได
3: ้湄南河边的夜市是北榄坡的宵夜天堂很多年轻人在这里摆摊就准备在这里摆摊卖卤鸭饭和鸡饭他想用几年的拼搏为自己的人生寻找新的转机
1: คือถ้าลงมือตรงนี้สำเร็จแล้วเรามีอะไรที่เลี้ยงดูเราได้พอสมควรเราก็พอแล้วแล้วเราก็ไปเที่ยวของเราใช้ชีวิตเรายอมเหนื่อยอะยอมเหนื่อยแค่ 2-3 ปีเท่านั้นอะแต่เราต้องทำให้สุดๆเลย

0: 就是我们中国独生子女的一个缩影。小时候，所有家人围着他转，看着他快乐的长大。但等他成年后，他得一个人照顾所有的家人。
1: ทุกวันนี้ก็คือคนรับฟังก็จะน้อยเพราะว่าต่างคนเพื่อนก็คือเขาก็มีต่างคนต่างมีครอบครัวไปกันหมดแล้วเราก็จะไปปรึกษาอะไรใครได้ไม่ 100% ใช่และเป็นร้านที่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่เขาก็ชอบกินมากๆเลยค่ะคนเป็นแม่เขาเวลาเห็นเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าเรารู้สึกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราเป็นอะไรเราก็จะชอบนึกถึงเขาตลอดเขาเป็นคนเดียวที่แบบว่าเราพูดได้ทุกเรื่องเลย

0: 节的游神盛会，长达12天之久。V 的家门口每天都有神明路过。这场游神活动不仅是华人的盛会，也早已是泰国所有人的节日。
1: นอกจากจะมีการดูขบวนแล้วก็ยังจะมีการแก้ชง

0: 梅兰坡，是泰国的母亲河梅南河的源头，也是泰国第二大华人聚居地。每年春节，这里都会举办全泰国最大规模的游神盛会。100多年前，梅兰坡发生瘟疫，当地华人通过游神祈福消灾，疫情最终平息。这个传统由此延续百年，成为今天万众瞩目的文化盛事。游神祭拜，每家每户都需要贡品。这家潮汕卤鸭店也迎来了全年最忙碌的时节。
1: 天气开始
2: 要弄了，
0: V 是这间卤鸭店的掌柜。游神的几天，店里要卖出上千只卤鸭。
1: 鸡肉三，鸡盘肉三，八五头鸡，要买没有？
3: 鸡，就大概1000头。
1: 牛，烤牛2斤。
3: 头或者牛600斤，大概这样。รวมๆแล้วก็大概2,000เกือบ3,000ได้เลยแล้วแต
1: ่
0: V 家里的卤鸭手艺是阿嬷的妈妈从中国潮汕带来的，传到现在4代人了。
1: 40多年了，五八刀掉，那个是点皮嘴，老腌嘴呢，点了个薄面，用来解皮。
4: 炖快，大概40分钟。เวลาเสร็จแล้วนะคะพอเวลาเอาเป็ดขึ้นมาเนี่ยเราแค่เอาน้ำมันเป็ดเลยค่ะน้ำมันหรือน้ำเป็ดที่เราต้มค่ะแค่ทาเอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราเอาน้ำเป็ดทาเคลือบหนังมันไว้ไม่ให้แห้งเลยเฉย
0: ๆ除了店里零售 V 的卤鸭还供应给附近的餐厅
5: เสร็จมาส่งค่ะ
0: 被改造成泰式融合菜打抛卤鸭。打抛叶是泰国人常用的一种香料。
3: 哦，它有味道，是很浓，然后它又不黏，对，有些人吃。
0: 打抛叶和卤鸭肉一起炒，香辣清爽，解腻增香。
3: อันนี้นะคะเป็นกะเพราเป็ด
4: ตัวเป็ดพะโล้ฉันทำเองค่ะ
3: ตอนนี้เราจะไปที่ร้านข้าวต้มนะคะเป็นชื่อร้านข้าวต้มอินเตอร์ค่ะร้านนี้นะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่บ้านเรานะคะส่งเป็ดพะโล้ที่นี่นะคะและการที่เขานำน้ำพะโล้นะคะลงไป
0: 把卤鸭肉加汤再二次炖煮，让鸭肉更加软糯，拿来配粥，风味绝佳。
3: มันจะทำให้น้ำพะโล้ค่ะซึมเข้าไปในที่ตัวเป็ดทำให้ตัวเป็ดเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นพอกินคู่กับข้าวต้มมันจะไม่จืดไปค่ะมันจะเป็นรสชาติที่อร่อยเค็มพอดี
0: V 介绍其美食思路特别清晰，因为他在接手卤鸭店之前是在曼谷做导游的。

0: 上述 V 的故事，我们想从他的出生讲起，因为他似乎从出生的时候就注定了一些命运。 V 是家里的唯一一个内孙，还是女孩，父母年轻时忙于工作，所以从小阿嬷就陪着他长大。
1: 老弟靠妈挂，有你一个人。
2: เพราะทุกวันนี้ยังนอนด้วยกันอยู่เลยนอนด้วยกันทุกคืนประมาณ8 7 8ปีค่ะตอนเรียนอยู่ปี3ค่ะรูปเล็กอะค่ะรูปเล็กอันนั้นคือแม่อายุ43เองถึงขั้นแบบว่าคิดมากจนกลัวคนอื่นเสียไปหมดเลยจุดเปลี่ยนเหมือนกันทำให้เราคิดใหม่อะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวเพราะตอนแรกก็ติดเพื่อนมากมากออกบ้านทุกวัน
0: V 的妈妈去世时，她还可以在曼谷追寻自己的生活，但她是家中唯一的孩子，她一直知道自己的命运。
2: ตั้งแต่จบม.6เลยรู้ว่าถ้าไปเรียนที่อื่นก็ต้องกลับมาช่วยรู้ว่าต้องกลับมาเจออะไรบ้างแล้วเราก็เลยเตรียมใจไว้เลยว่าทุกครั้งที่ออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอะสุดทุกวันใช่แล้วก็สุดจริงๆหมดแล้ว
3: ชีวิตนอกบ้านค่ะ
2: ต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยค่ะอยู่นอกบ้าน
0: 直到两年前，他的爸爸脑血管破裂，半边身体不能动弹。
2: แล้วอยู่ดีวันหนึ่งพ่อล้มอย่างเงี้ยเหมือนในหนังเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่เจอแบบในหนังมั้งจนวันหนึ่งอยู่ดีป้าเปิดลุกมานั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปวดหัวปะ
4: จะช้า
2: เอ้า
0: อาม่า又在那时候做了一次大手术
1: เขาต้องกลับมาดูเพราะว่าเราผ่าเข่าสองข้างเลยเนี่ยผ่าเข่าสองข้างเลยเนี่ย
4: ถ้าล้มขึ้นมานะไม่มีสิทธิ์ลุกนะเหล่าเย็นเนี่ยเขาต้องติดตัวตลอดเวลาเสี่ยวเปี้ยนต้าเปี้ยนอะไรอย่างปังหมังเลย
0: 作为家中的独生女 V 不得不选择了回家照顾家人
2: ค่ะแล้วเราโตมากับเขามันถึงเวลาแล้วเราเห็นที่บ้านป่วยคือข้างในมันบอกว่าต้องกลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ต้องกลับมาเพราะมีเจ้าคนแก่ๆหมดแล้วอ่ะอายุมากหมดอ่ะมีที่อายุน้อยเขามันก็ต้องกลับมาดูแล
6: แต่จริงๆอยากจะออกไปตลอดเลย
2: จริง ทุกวินาที ผมก็จะตื่นประมาณ4 ครึ่งถ้า4 ครึ่งมีสายแล้วค่ะ
0: 从多彩的曼谷导游生活，到凌晨4点起床做乳鸭，
2: แล้วมันก็จะทำให้เราต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองอีกว่าเราต้องทำไงให้อยู่แบบมีความสุข
0: V 也曾经多次挣扎过，
2: พอรู้มากกว่าว่าตื่นมาเราต้องเจออะไรถ้าเรามัวเสียใจอ่อนแอรู้สึกลองมาทุกประเภทแล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องใช้ไม้แข็งพอไม้อ่อนลองมาแล้วไม่ได้ผลไม่มีใครสงสารเราแม้กระทั่งแรกๆตอนที่หนักที่สุดคือตอนที่ป้ายังใช้ข้างขวาไม่ได้ที่ไม่สบายอ่ะเราไม่ต้องยืนตลอดเราไปพักเราไปนั่งได้อะไรได้
7: เอาป้านั่งด้วยก็ได้นะ
2: ป้ามานั่งตรงนี้ก่อนดิทำไปเรื่อยๆป้า
0: 为了全心照顾家庭 V 从曼谷回来的时候也选择了跟男朋友分手
2: ก็อยากจะแบบว่าทำที่บ้านเนี่ยค่ะให้มันดีก่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพคนที่บ้านให้ดูแลก่อนจะได้หมดห่วงจะได้แบบว่าไปใช้ชีวิตข้างนอกแบบเต็มที่สุดๆไปเลยอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องมีอะไรกังวล
6: คุณพ่อเลือกรอไปทานต้องตัด
5: ตัวเขาให้เขาดูเอง
2: ไม่จริง

0: อนาคตเขา
1: ฟังไว้ดูตอน40แล้วก็ไหว้พระไหว้เจ้าให้เจอแต่คนดีๆใช่ไ
2: หมนั่งหันหน้ามาหน่อยไหมมาจะได้ไม่ต้องเอียงมาก
3: 现在维爷只能靠自己一个人细心照顾爸爸和阿妈
2: เอียงมาอีดิไปทางอีดิต้องบีบมือด้วยมากกำมือเดี๋ยวมือสั่นเสร็จไหมจ้า
4: วันนี้คนเงียบจัง
3: 除了大节日，平时店里的生意并不稳定，但 V 对赚钱的渴望愈发强烈。
2: ผ่านช่วงเวลาที่พ่อแม่เจ็บป่วยมาค่ะมันก็เลยทำให้รู้ว่าเงินก็สำคัญมากเลยค่ะ
3: 他准备开拓新的生意。
2: เพราะว่าปีหน้ามีเป้าหมายนะคะว่าจะทำข้าวเป็นข้าวหน้าเป็ดแล้วข้าวมันไก่อะไรอย่างนี้จะขายอยู่ที่ตลาดริมน้ำกลางคืนใช่ต้องทำให้ได
3: ้湄南河边的夜市是北榄坡的宵夜天堂，很多年轻人在这里摆摊。就准备在这里摆摊卖卤鸭饭和鸡饭，他想用几年的拼搏为自己的人生寻找新的转机。
2: คือถ้าลงมือตรงนี้สําเร็จแล้วเรามีอะไรที่เลี้ยงดูเราได้พอสมควรเราก็พอแล้วแล้วเราก็ไปเที่ยวของเราใช้ชีวิตเรายอมเหนื่อยอ่ะยอมเหนื่อยแค่ 2-3 ปีเท่านั้นอ่ะแต่เราต้องทําให้สุดๆเลย

0: 就是我们中国独生子女的一个缩影。小时候，所有家人围着他转，看着他快乐地长大。但等他成年后，他得一个人照顾所有的家人。
1: ทุกวันนี้ก็คือคนละฝั่งก็จะน้อยเพราะว่าต่างคนเพื่อนก็คือเขาก็มีต่างคนต่างมีครอบครัวไปกันหมดแล้วเราก็จะไปปรึกษาอะไรใครได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่และเป็นร้านที่ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่เขาก็ชอบกินมากๆเลยค่ะคนเป็นแม่เขาเวลาเห็นเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าเรารู้สึกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราเป็นอะไรเราก็จะชอบนึกถึงเขาตลอดเขาก็เป็นคนเดียวที่แบบว่าเราพูดได้ทุกเรื่องเลย

0: 春节的游神盛会，长达12天之久。V 的家门口每天都有神明路过。这场游神活动不仅是华人的盛会，也早已是泰国所有人的节日。
1: นอกจากจะมีการดูขบวนแล้วก็ยังจะมีการแก้ชง